ับเขาบุกมาอิงเงาไฟหนุ่มไหวไหวเหยื่ออิงเงาเป็ดจานนะตกก้อนเนี้ยคันดีอุ้มเราฟงไม้ฟังกันตาตาตาแต่ดาวว่าสีน่ะว่าสีไหวไหวตกก็ต้องฟังมาไม่เนี้ยตาตาลุสิสิอันนี้ไม่วิกเก็ตแต่ไม่ตกใจให้ใครก็ต้องต่อจากสิสิก็จะสิสิไม่มาข้าศึกสิไม่เนี้ยตาก็จะไม่ฟังฟังมาที่มอเลอมันาทีเนี้ยไม่ได้นะที่มอเลก็ว่าฟาราลักเฮียก็ฟ้ามาลนี่เนี่ยเราตุ้มไปก็เราตุ้มเอาอยู่ในไหลตัวก็มันจะทำแบบเอาไม่จบจะทำนี่เว้นไม่ครบเราเชื่อกราฟิวฟาราก็ฟัวออสก็มันจะทำนั่นเอาโตไอ้ตัดชิ้นมาเดียวเอ็มท้าฟังท้าฟังตัวมาเดียวนั่นเอาโตมวยฟ้าจ้าก็ฟอกยับฟอกยับฟิวแบบนั่นฟ้าแบบกีดได้ตัวกันเอาเกี่ยวกับการทำกูก็ฟอกครบพิเศษท่าตัวไปเอาลูกแต่เอาง่ะแต่จำไม่ไฟไปเอาเด็กเอกีไปเอาอมิตรก็ตายไปเอาวกาวินมาไปชิมซาไปฟังลักษณะกิตอ่ะดูโอ้ยตัวกิตาทำไมก็ห้ามแม่เนี่ยฮักกันอะไรก็ไปเสียตัวไปยูฟอลไปตรงอันนี้ก็พี่ก็ไปเสียตัวฟิตอุฟังลักษณะก็ฟัวก็วิ่งไปสินะกูนอฟมาวิ่งฟังก็ไปเต็มกูยังก็สามตัวฟิตอุเวสฟ้าตัวเอกีหัวมันนักไปที่เนี่ยอาตุยก็เลยหลุดตัวแต่ทางไอ้เมียนั่นฟังฟังก็ฟังมือตรงนี้ก็โม้ว่าก็โดนฟังมากินแต่บางไอ้ว่าคิลว่ามันน้องวารุว่าเฟตุปอเมริกาเป็นไฟก็เลยกินอินซีว่ากันเอาดราม่าก็คิดว่าลาวังไอ้ตัวคนนี้ก็ฮิริก็ฮิโก้ฮูไม่ก็นัชชัมวันนี้บุรังนับตู้สิงไอ้ตัวคนนี้ก็ฮิโก้นับโพลิซีว่าอเมริกาเฟสโม้ว่าอเมริกาเป้ากูต้อง